0: นะไปดูครับเราไปดูลาวใหม่ๆนะพวกมึงเนี่ยมาแล้วไปพัสดุ์กันบุรุษไปไปว่าครับมึงดูนี่ก็จะมีเซลล์ไม่ต้องการมีเดนิสโซล่าเฮ้ยว่าก็ไปดูว่ามันไปหลังจากนี้ที่ว่าหลังยังไงว่าสอบมียาเล็ดกุ๊ก
1: คนนี้ทั้งมาเลวยานเอวยมีเกมไม่รับไปอยู่ก็ตอนนี้มีเกมไม่พัสดุ์นี่ก็ไม่มีเซลล์ไม่ทำให้มันจบไปเลยมีมาดิเจบริวาร์ดัง

กิฟ้าสมบัติยันไล่ไล่จอยกลายร้านมูฟัลมาลิกมาลิกจอบอับดาลัยมาลิกจอบอับดาลัยนะจ๊ะจ๊ะกันยัยจิบจอบอับดาลัยนะจ๊ะจ๊ะกันยัยอะลีจอบมาริอันมาจ๊ะจ๊ะกันยัย